นาดเอนาเงมดาสมดาสญาจบาอนาตุงวะญาญาบากาบุลันนาปกีนาลมาโอซาสดันลมาเฮวายนาลมาโอนาซาสดันยาเซ

วังสาดวายวาสกามนินินบางตุวารินาคุสุบารมาวังสนานาดูปังกางกางยารยัสกุงเอาปัญญวังปัญญวังดาริยาตังดาให้คำยุรังโนสุบามังาปัญญาเวียญาเดียวดิลุปะลุบวะดัลามนาสกะเลกะเลมาลมบาตุวากโมคำยุรังโนญาดังสิโกนันิงาเด็กเลี้ยงกโนอิกันญาดามาจะก็มาดาคาริเรติดาเมาไงมากันนุมบานมีเมียนาตุบัวลมบวงมากุญญาดังอิกันบวงงาคิดเอาร่างเล็กีไม่งามาดาคาริเรสงะจันดวงอิกันมาลันมาดาคาริเรส